0: ด้วยยังไงว่าล้นในนักครบนะไอเอ็มวันนี้ตัววัลลูนนักอะไรบุ๋มไม่ยันเป็นดูกังไงจะวัดตัววัลลู
1: I'm Camilla Derry Managat and you're listening to your